ลงนาตีหนูจางหัน38ปีตานทอกถามการสูงลิกลายนังซื้อไปถึงตีขายบางขายของตีหนึ่งชิงจังชน13ตีบางของไปขอบเลี้ยน8ตี38ปีมาตานขี่มอเตอร์รู้ไปแล้วหักกันทงป่ารู้ไปแล้วหอย60หน่วยไปได้สูงลิกลายนังซื้อหอย50หมื่นเพื่อนไปเมื่อโดนที่ให้สั่งสาวพกาการให้หน้าโจบะเดี๋ยวเนื้อรกพระเด็ดทรงโกและพระเด็ดมันอันอยู่ดีวันเตียงนายอยู่หลีสือหันต่างเขาเหตุการสั่งเตียงจองการเงี้ยสั่งเตียงเถินเสียแล้วซาคือบัตรมั่งไปขอบเตียนของใครการเหตุสั่งเปิดพระเด็ดทรงโกและพระเด็ดมันก่อป้องการเหตุสั่งจนอยู่การเหตุการกาคล้ายต่อกันได้ปุ่งนั่งไปตามนามดีทรงมีกำลังไหมนาตามได้หูจองการแบ่งเป็นสองลูกขาเอ็ดรูทีหนึ่งจากอยู่ปีสองปันปลายสาวหกตัวหางปีสั่งแกงเถินเวลาเมื่อปล่อยสาวเฮียงวูจีสมาวตีพวกการนี่เราพอต้องโมดขึ้นมาเว่งเก๋าตีสมาวเว่งเก๋าเอามาต่างลาออกไปคล้ายฟงเงี้ยหาเหือแค่เก๋าไปนี่เราพอต้องลงไหนแค่เก๋าลงไหนไปนี่เราพอต้องก่อตามโต๊ะนับตามหลับแบบนี่เราพอต้องตามยินดีนับตามได้คู่เวลาเมื่อปล่อยสาวเฮียงวูยีตีเฉียงเจ้าป้องห้าห้องเขียกหอยเชิดหมุนกุ้นปอกไปแถมเลยปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเจ็บปุ่นไปพากดถึงตาเสาไหลการเดี๋ยวรอผ่อตั้งไปในพัดเกตชิบโกยันไปแถมเลยปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหาปุ่นไปด้านหาโลหกคำเจ้าทงหญิงสู้ปู่ปุ้งเพข่าวสารเวลาเมื่อปล่อยสาวเฮียงวูยีตั้งพัดเกตมีกุนเขาออกไปมาหอดถึงชิบหากดกุ้นปอกไปวันใดมีกุนเขาออกไปมาลงสามกดกุ้นปอกได้แล้วไปอ้อนสุดปีผู้เดียงข่าวสารวันนี้ลูกในซื้อยามซื้อยามปูได้คู่อยู่ในจองการไขการโซฮาของรู้ไหมต่างพระเกศป้องออกมาตกเตือนดิบปอสีปั้นหาหอยกดเย็นปอหันบ่อน้ำมันไหมตาใหญ่จากกลางสองหอยสวัสดีนายหันมีบ่อน้ำมันท่านกดต้น13ตีไอเทียนฉีเทียนกดอีฟังมี16ตีนับตามปุ้งเพข่าวสารว่าด้านหาโลหกคำพระเดียญี่ปุ่นอยู่ต่างพระเดชไปใครมากเต้าตันเลี่ยนเจียนผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการไหวเจ้าปู่วันหกคำออกปากว่าพระเดียญี่ปุ่นต่างหอยการปัญญาพระเดชทหารอย่างใหม่เขิดท่าบ้านเมืองเตียงนิ่มอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำผีเสียงบางนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงตีหนี

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิง
1: ปีสองพันไปสักสี่ตัวเดินหกหล่อสิบเอ็ดคำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ดีพร้อมโจจงยังไปเยียนหวยเป็นใกล้เรื่องและพบจอดปอกที่หานั้นเผอกำปักเสียออกหมันเวิร์นกั้นให้สั่งมาเขาเม็ดนำอามาขามมาเขาเม็ดนำตามโซสดีต้องได้ฮักษาและเฮ็ดดีที่ท้อหือบ่ให้เม็ดนำมีความสมัครไปปลุกสั่งมาเขาเม็ดนำซุปเพเมนดีพัติฮิตเบิงอามาขามตาดีบ่ให้เม็ดนำหมูปลุกสั่งมาเขาเม็ดนำนั้นกับตังพัติสองปู่ตาดีหมูเฮ็ดสั่งมาเขาเม็ดนำนั้นยกสูงความเจจิ้งกองปองมันขั้นตึกปืนมาเขาเม็ดนำตามโซสดีได้ปงเนื่องไป
2: ตีก้อนโถไถกูก่อนคับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองข้ามไหนน้ำงามไปฟังเส้นคับไตสาเสริญโมนบ่อน
0: ตีก้อนโถไถกูก่อนคับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองข้ามไหนน้ำงามไปฟังเส้นคับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฝั่งก็ยำมือประเดี๋ยวน้องยังหักไฟฮับเอาใจมาไว้ในใจเบาว่าตัวใจไปอยู่ไหนเบาว่ากลางวันและกลางคืนยังใช้คิดจองใจอยู่ไว้ในใจน้ำตาตกไหลเห็นจองกลางเฮาเดินเดาหายไปบ่อยๆอยู่เด้อคืนนี้เน้าเสียนหูใจย้อนเบอร์ฮักกันบ่ได้อยู่จองแอปกันกอเดียวอยู่มองซีใจไว้มาฟังกำครับ

ก็มากนี่เฮามาฟังกำครับปิ้นอีอ่อนลวงครับฮักใจไว้ในใจในกำครับครับว่าเบาเกยบอกไพและเบาเกยฮักไพ

温暖的情感，鲜花

0: ภาษาไทยเฮาแต่ได้มาก็หุ้มกินหุ้มตันหุ้มคับหุ้มฝอนบ้านเมืองไทยเฮาก็ยังมีกำคับตุ่นเหล่าหลายเสือหลายอย่างวันนี้ดิเผียวหือตั้งไลฟังนี้ปิ้นกำคับตุ่นเหล่าอีเกี่ยวจังคับเมืองไห่ครับบ่าเดี๋ยวเฮาก็ไปสุกันมาฟังหนังกัน
1: วันนี้ข่อยก็ยินดีกับพี่น้องต่างหลายอันจ้อยหวาจ้อยแห่งข่อยบ่าเดี๋ยวข่อยจะเอากำคับตุ่นเหล่าต่วนปั้นพี่น้องต่างหลายอุ่นตุ้นพี่น้องต่างหลายอยู่ลีกินหวานกายอนคายมันหังมีปิ้นลีข่อยแลตะกอก
2: ซอยๆ

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องขอตั้งไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใครขอมาปักในเฮาติท่านแขกตั้งไหนดันติดังนี้ว่างดินการได้ฝ่ายการเชียนชาเหยียนได้เดี่ยวชาของฟองยินนันเสนฝ่ายการทำเจอจอยกันในข้างมีได้หึงธรรมะดองหนังยินนันเสนควรตั้งนาทาไฟป้องกันโต้ต่างอยู่ในขั้นปล่อยจ่าหูยี่ได้ตั้งน้องโต้ต่างได้ปีร่องกามะปนเตอสองปาก33หมื่นโกฉันยี่เย่นชีป้องกันผ่านสักกับสามหมักอันเป็นตั้งจงโกตั้งเมืองบานห่มกันตีสั่งได้เต้ป้องกันตีสั่งหลุดขันปล่อยจ่าวุ่ยได้ตั้งตึงตั้งปานเมืองมีก้นกากับมาหมาได้ปนเต๋อเสียผ้ากุกติหิงเจ็ดปากบนปลายโกและไม่จับถ่อมเขาจะตั้งเมื่อจะได้เมื่อเดินห้าได้หกวันสำนึกสู้จีว่างดินการรักฝ่ายการเชียนชาเหยียนได้ป้องกันเดี่ยวชาของปวงหลุดเออสันเจินมินเฉียนชาเหยียนได้ทิ้งปวงควงคายโฉท่านขวยดัดจับตั้งเสนป้องกันหมูเฉียนชาจีกวนได้โดดโจจ้าฝึกหินตั้งหิดช่องปวงจอมมาโคจะสื่อช้างชื่อสินพินจอมฟิ่งเปียงอุปติมาป้องกันทิ้งกวนได้โดกูป้ากูดะหิดช่องปวงจอมมาโคจะสื่อช้างขวยดงตังโตกลมังตังตึงเออสื่อตาตั้งเชียนขวยดำสาวปาดกูปอกนันสั่งขามกวับอาเมียกวนเมืองหับอ้ำจอมฟิ่งเปียงอุปาติมาป้องกันทิ้งกวนกวับปานเมืองดิ่มวนปาดปีข้างบีหึงถาเหตุออกรองอับสร้างมาโดกปีได้มาได้สันเหาได้ฝ่ายการถามเจอจอยกันได้ข้างบีได้ดีเตอมาดงหนังปีได้เดินเดินต่อถึงเดินสองได้ตั้งสันฝ่ายการถามเจอจอยกันได้ตั้งหนองจำได้โศกันดำชีปีกายโฮมซ้ำเดินดีปากได้สามปลายเปียกเดินได้ฝ่ายการเซิร์ตีดักดันดำชีปีกายโฮมซ้ำเดินดีปากได้สิบสี่ปลายเจ็ดดอกเบอร์สองเหงปลายสาวห้าปีเดินห้าหมาได้ฝ่ายการทำเจอจอยกันดัสันเฮาเซิร์ตีดักดันตั้งข้างบีได้ดีได้ปูถัดกันอ้วนหัวตั้งตึงก้าวเดินผู้หมายข่าวกับหมายข่าวหู้ถึงปีได้อยู่ในขั้นปล่อยจ่าหูยี่ได้คนตั้งนาทาไฟทรงกู้ที่ดุคนมินจู่จีทวนเยี่ยวเฉินกงเสือได้ตั้งดงป้องการโต้ต่างได้ปีร่องกามะเปิ้นเตอร์สองปาก33หมื่นโกเดินได้เมื่อเดินห้าได้วันเดินได้กวายวันเดินตั้งดงปูโต้ต่างได้ปีร่องกามะเปิ้นเตอร์ห้าสิบเปียดบนห้าเหงเก้าปากโกเดินว่างการบุทรงจางเชียนชวนปู่

全国总工会的党办门内封膜普办干立端没上行百十五比例等等美军干十个做绿水兵普办干立端那三号内军干上南菜恩兵送来信的优镇地平路水的路江走内做绿水兵普办干立端看了等干内考上完本内产业延期转变在科索马博干地上按入座法联等总国当蒙满各改干按边等总国当蒙满红血红帮红干地上总面顾及现代弄伤产业延期内地博干地上腾地地上立下往干盘上的爽等爽门内都内马的产业延期内博干盘上转冷内呼干帮干地上内张主无上行百十五比行比例地当变吗如的干百家无意内嗯是毛地云普尔内转冷往地不照同意内马边里历来微杂乱染同斩往地不照比地表本内往里印是毛老改插马古村比右小镇子内比乱这马里印通表内简单来地地别理话拜干理印通表那云普尔内康米内里的马龙囊转冷后埋入了韩百家无意内地前州等龙合带比乱马理印通表内本得百十八本百个南时比个红山那里百内节比乱了等马理印通表等龙制作手根架本得十国地间南时比个红山เลยในปากในห้าไปหกเปียกมาเดินห้าในหกวันว่างการเดินเจ้าทงหยินสู้ปู่ในปงหมวกอยู่เนื้อขันปล่อยจ่าวูยี่ในตั้งเติงเนื้อปันเบิงในมีก้นกามะปนเตอร์สิบห้ากุ๊กติหิงเจ็ดปากบนไปโกโปเป็นกันมะดีวันมีก้นสามกุ๊กติไปโกว่ากันหวังจีการได้ยินท่องเปียวจอมหนังผู้หมายข่าวกามหมายข่าวหู้เถิงปีป้นกันใดเดอเจนันเซนจับเทียนด้าการติสั่งเดอเซนใดปีนในเดอเซนป้องกันไฮดาเหตุได้หนีได้เซนดังถัดกันเต้าโถหะฝ่ายการไฮดาใดข้างมีเฮิงธรรมะโซได้โสกันนำเตอมะก้นดาได้เหตุด้าการได้นำเตอมะก้นดาป้องกันใดกว่าโซได้โสกันนำเตอมะปีไกตั้งเซนซอมในเข่าป้นเตอหกเหงสองปากบ่นบุอยู่แล้วเขาตั้งกัน5ปีดำ14หลังในถัดกันโซเล่ดำเตอมากูปีปนเตอสองเหงหมุนตนกวนนาตั้งสันโซเล่โซกันดำเตอมาโปเป็นกันมากวนนาดีโกเตอโซเล่โซกันปนเตอหมุนเปลี่ยนเหง5ปาก14ยันดำสีปีกระหมซ้ำแล้วดีปากใน6ใบดังอยู่ตั้งเติงในเป็นดำพัชฉีเมื่อสองเหงไป25ปีจอมหนังว่างการสวยหูเหล่าคงคู่เจ้าในหอบหมายตั้งเจ้าโซเล่กว่าขันป้วนเตอข้าปากกุ๊กติยันดำฉีปีกะหอมซ้ำเหล่าลีปากในหกป้ายเจ็ดต้องโถหักเหล่าปานเมืองในเช้นข้างมีเทียนเตอมาเขาสามวันในผู้หมายเขาดกว่างการเจ็ดฉะเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งคู่เขาชื่อหลู่จินเปลี่ยนฟังเช้นท่าจานในผู้เถิงต่อเถิงเมื่อนั้นฉีได้ซอเปลี่ยนฟันคู่เขาเขาอ่านในปีใดมีปีดองเข้าตั้งหวักตั้งปนเตอสองปากสิบสามหมื่นโกดำฉีปีแก่ห่มซ้ำเดินในปากได้ฉีไปหาเขาสังวันปนในฟงพิ้นจันเดินเวียงเมืองขวานตีเต้าของเจ้าในตื้อจากม้าหวานเมกะหาหน้าการหวานก้าได้เหตุได้ขันซ้ำเหตุได้ดีเตอร์ม้าหลงหนังปีใดเดินฟงพิ้นจันได้มีโคจูเสือหกเฮินตื้อเปียงสาโคโซมักเอาจากม้าหวานเมกะหากด้านการหวานก้าได้เหตุได้ขันซ้ำหวานได้ดีตั้งจันเทียมอาเมียกนนาหวานได้เมกะปนเตอบ่นสามเหงเปลี่ยนปากบุตื้อจากม้าซ่อมนาได้จางปนเตอสามหมุนไปมุขอสามปีได้มาเมืองเจอจันเดินเมืองไข่เสียนที่สิบสองปานัดเจ้าได้จอมหนังว่างที่ปู่เจ้าตักโนได้ม้าสู่เนื้อเตียนเล้าเดินหวังโนตีสร้างได้ดองอันหบหมายกวนเถ่าตั้งลูกอ่อนได้ย้ำสั่งได้ตั้งดองหบหมายได้กวนเถ่าเจอตีเหินสักผ่านขาน

0: เปิกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจานเปิดเห็นโค้ดตามชีจินเห็น
1: เมื่อสังเหงไป13ปีดัง12ใน23วันชีจินพินชงสูจิอยู่ในขวยหลงด้านในด้านการเดิมันสอนจงจังลงชนกงเจ้าขวยจิได้ด้านคำชีอ่ะดังเดินเป็นตีดักเดินฝ่ายกันให้ดักกว่ามีดังเดินเก่งไขอันมีกวางตุจังซ้อมในอ่ะเครื่องอ่ะเดินให้ดักเดี๋ยวดีเดี๋ยวหวานได้มาโดสร้างความฟิ่งเปี้ยงแถวห้อยผายๆมาทิ้งกวนกว้างโสตันเสาเปลี่ยนดีมาทิ้งกวนหน้าดังเดินเก่งไขมากหวานมาตับเปลี่ยนการผ่านสั่งเจอของไข่โจกว้างโสตันเสาเจอได้ดันหน้าดาเจอปองการซ่อมสามได้อำโดปวงการผ่านสร้างต่างเดียวเทียม
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
2: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
3: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
4: ปีร้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไหลเขาอ่อนกันมาถ่อมความหองดีถ่อมนี้นั่นชุ่มเติงว่องเหอปีร้องเขาตั้งแต่จิกถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: Yunnan Sense Boy Sunga Kung Sprada. Jumpo Ga Tien Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Sunga Kung Sprada. Jumpo Ga Tien Sense Boy Naga Ai.
2: 是噶，木达我爱考试完啥呢？那让他是背单呐，是噶了这么多年个。王宁看得了这木达看，这不是管木，格罗考爱是噶。伊那蒙多米他拉木管达呢，蒙阿了爱肯塞点了曼他，不可木南玩了空日木松谢木松托萨达路爱是噶。米瓦蒙面蒙蒙木金布拉迪开木扎木王国噶旁路爱是噶。มีว่ามองไม่การมุดมาใครดับนี้จะบันมองนี้ไม่การก็มชานีแพ้กับไม่ไอปมไว้ปลากับดัดไอลำก็ละเดียนนะกาทางไอสิกายาสิกาที่ตั้งพังวาสนาสตาเมงาปกุยาสนีมองตัวรับดอมุมตัววังหนิงคันตราจับปุงลีซาจับสกอนความไอทางกามองตัวมองจึงชาคันตราจับรุงก็ตรงสกาจะพองนอกไว้พบพังอูไอ是尊了真大的爱蒙多顶那看得了这不容大你东空蒙多习近平乌不得的啦米之萨宋仲申看着看个罗斯的克班那巴迪亚南巴坤子碰个巴米之萨铁能多坤铁碰热空拉子碰米之萨空作看个罗斯的克瓦ครั้งมันก็บาดแผลทำจังมองจึงชาเนียมาดูอุปติตระคูอุปคังอุปติตระเสียงมูลิตนี้คำกุลขัดวันนาตระลำโยชตุดไอมิดติงไอคูขันกลอชตุบขัดว่ามาดังจวสัตวันไอคูจังมูคมสกุลหรือจังยาขัดว่าไรมองตัวติงตั้งมาดังจวไอคูจึงคารจัดไอลำเทียมาดังจวไอคูวันลีมาดังโกมเดียนลูนาแผลทำจังขัดว่าราไองาไอชกามชาเนสกอนไลก็นาเจลูไอแต่นิงมงาลงไงครึ่งสายเดียลมันทะมีว่ามองมีท่าลามคุยมีนมุกอนดับนี้ผู้ขอมานำวันละข้องเสียมสมมนมสมทศตัดดุลนะมานำจุพันก็ลอยโลไอคูไรงาไอแต่ก็ชดามงาปล้องไงยาทะก็ปลุกคอมไอมานำกราวโลไอชนีเร่นนะแต่ชนีทศไอมานำก็เสียมงามนมจัดจันดูงาไอ

ชิกามตัดงาไอคอดนัวนี่มากินจุงคุนี่ยะอันเทจอมมาตัดไลว่าไอคอดแดนี่ก็สักคงสามอันยูจึงขออันมุดข้ามุงตัวนาป้อมุลัดคิงลูกข้องชิมงานิงชิมิงนันตัวทาเอกลัวละจังสิบร้อยไอกูช้างเดียนจิตจิกยุ่มหมอกงัวไอทีวีดีมุขันสุนหลักก็นามุขันหนีแรงง่ายมุขันควินแต่ก็เป้ามุนลันมุดุใครคุณนาโลละจังคือเพราะไอ้น้ำปันข้องหัวนามุขันสุนหลักคือมุขันง่ายอยากคอมเบียมุจึงยังเนาะมุดุโลตัวดูนาแพะมิดมาตาไอ้ถังกากำช้ำกายแต่หลังนามุขันมึงเลยก็พันตองก้อนนาละจังสวยนั้นไอ้เจ้ไปคุณกา

0: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpoga Tian Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpoga Tian Sense Boy Naga Ai.
2: 是噶，么得我爱可是我们山里，你得让他是白蛋呐，是噶了这么多年个。蒙多拉多，蒙多阿苏亚尼，昆明个，阿克苏么干，土什么子胖，婆胖爱是噶。蒙阿了爱，肯萨爱点满他，云南艾米丽阿张阿了他点呐，农村肯萨表在是阿他，不可么难，万只苦，先米蒙古，卡到了关达路塞，我爱是噶。蒙阿了爱肯萨爱点满他，蒙丹个大看在看艾米莎这盘，个地么说日了空，万蒙阿都路爱是噶。มีว่ามองไม่กันมุดมุขใครดับเนี่ยปาลากวยมองอสุยานี่แพ้ไทวันนี้เทียมุดมุขใครมุกโลไอลามจอกจะครึ่งเกามุงาจนสุดมดัดไอสิกายาสิกาที่ตั้งพังวัสนาสุดามงาบรอสเงียสินีมงโดรับโดมงโดอสุยานี่คุยมินก็อาแขกสุดมกามทุชมาจะพองพอพังนะตรงคงมุมดูสีจินเพียนสุดามลีคุ้มใจยาสินีกันจอมงมาสาดับจะพองก็ข้อจนไออาแขกมงกามีจิตสัตว์นี่เช่นคาจาขันกลอสตุครัดว่าตรงคงมุมดูยินนันก็จบสกอร์มูกลอไอสุดเลยข้อจนไออาแขกมงกามีจิตสัตว์นี่ทรงจงขันกลอสตุครัดว่ามงโตเตียงและทารุนีจอังไอมงมซามกามยิ่งงามยูจิสันงังกรินไอคูชรอดตาตุกโลครัดว่าส่วนมกามูลามพกามนังโสชกาเรลามนีมิดมีไรมกระกโลครัดวันนะส่วนมกามดังจอไอสัตวันไอคูกยินกลายลันนะมดังจอจึงคาระจัดลามนานาอิจุนซีลูลานามาดูทุชมกครัดวังาไอมงโตรับโดมุมโดวังนิงจะพังซาจูจมไอทังกากามงชกาอูไอมงโตรับโดมุมโตดาวมงโตอุบวังยุบปงหลีพี่ชนลามมุดุสบรอดาไซแต่นิงก็นาเรวายังอินนามงโตนิงก็อาคังมกามโกมเดียนมูสัตวันไอคูทุชมาคัดวังไอเทียมเรนอายุจะชนลู่ไออารังดัดมูชงวังเกศอบจักรบาคัดวังไอสุดาลงไงก็นาสุดามสมรมันทะมงโตติงอารังดัดไอมูกริยอมไอก็นารจัดบาลูสมกามอารังดัดไอลำมงง่ายลำเอาไว้ลาลู่ไซมงโตติงนั้นจัดดูไออาแขกสมกามูลามเคียงเมียสมชื่อสงเงดุนนาอรังเย็นกดีเคียงเมียข้องจ่าจะคูชิกรูริสงเงดแต่ลังครับวันนาอยากยิ่งงามกับพังลูไอโก้มารีใจสงเงดดูลูใส

0: ครับว่าแค่มุมชานีอาชังกุมพรตึงยังชโลจัดลาราไอแค่มุมปนพังกจาจังเชอันเทียคริจังลำทำงะอย่างอุกุลูไอสกันจึงคาจัดลำทำมงลำคูไองาไอ
1: ชิกาคำตัดงาไอครอบนัวผู้นานียองงุยเปียวคำกจาจาไออันเทียไรอุกะนั่นแต่หลังนะมคอนมุงงุยสเปียอาเดียนทาไออยู่งุยชีสุริมิวจงพระจีสินสปันมุกันตับนาสรามะองสาวลุขันไอเคียงลูกของชิมลินิงกุมราชินิงนันป่วยช่างวานานงตอนเอชากลัวละจังสิบโรไอจงพบผู้กาถะกบูกระขับคลุ้มเต่าลากะไองูไอมุขันขุยกอนาเกรเกรมันตัดเปียวละไอมุขันอุกอมแทะและตะปังตันนักไอจอมตัดหากะยาอันเทช่องนันเอนาดูแอนขันเดบเพ่ก่อคงตั้งอีเซียนงูแอเดีย

จึงพอบูกาถากบูกระขับคลุ้มเต่าลากาไองูไอมุค่อนขุนแต่ก่อยุงไอชีจวงสรามะองเศร้าลุค่อนไอและจังสิบโรไอปันเสปันปูจอมไอช่วยดีบูกาปุ่มชกองนั้นเชียนสมุยจานายุงไองูไอมุค่อนขุนนี้อะทอมนาน้ำปัดมาลีงูนามุค่อนขุนแรงไอยะมาตุนนานุ่มนันอะโกรนากางูแอมควันไปจอมดัดนากา

ยะมตุนนาไปน่าลูนามควันได้เพื่อก่อจึงพบปุ่มการนากาบชีมินใส่งูแอมควันเยจอมตัดนากา

呀，没顿呐，白那都那么宽个，早日爱铺闹，早日爱没进中库呢，没闹通闹的上个么日，我爱么宽热。

นานาสบออายุลิสุสุสิมาเนี่ยอาคือลาตีตงนี้อาคือจวะอาคือปื้อที่มาในมาซื้ออาถาลินีเดบอาตูดูถาลิตื้อเปื่อมาสุสิทีเสงอ่ะดีดีจีนี้กันเนี่ยคือจวะมาสุสิทีเสงอ่ะอามันยาอยู่ที่ชูนาบิลิสุเบรุโมกวาที่ที่จุมานานากันเอง

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันใต้เขเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอบินยามเอากันใต้เขเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีวังเนนปิ้งเก่าจูพำห้องพำโจเซเว่ยชางเว่ยหวยเซเว่ยเซินเฉินฟูอยู่แย่เมืองเสียยกพำโจตุนอยู่การเหตุสั่งตินักเดี๋ยวเขาปิ้งมาตั้งเส้นการตกเตือนปอกเหตุใดที่มาเวลาเมื่อปล่อยเสาเฮียงวู่ยีตีดินเอาล้อผอตั้งทานซีเอ้ยขึ้นเออห้าห้องแขกลงเก่าหอยโชคเหมือนกุ้นปอกฝาจ้างโคตรเสียงตีหลานสารเสียนตุนอยู่การปลูกขับหน้ากงสารเสียนเอาการของโคเก่าก่อนจีกาลาไวภาษาเฮสั่งปิ้นวัฒนธรรมการเดี่ยวล้อผอตั้งเฮท้าใดหางมีปินดีนั้นเวลามาปล่อยเสาเฮียงวู่ยีไปในพัดเกตมีคนออกไปดินเอาล้อผอตั้งสามกวดสองปันหาหอยหมุนกุ้นปอกไว้เจ้าปู่บอหือปลากรวยแก๊สขาดเสียนตากับบันเมืองไทยวางเมื่อเจ้าไม่เดียวไปฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ดันหาลอกเจ้าคำหลาแรงเซินเว่ยชางเว่ยหวยฮองพำโจเข้มใส่ซ้อนสืบพำเฮียนชีจิ้งเพนจงซูจีเมื่อดันสีหลอกซาแปกคำอยู่ในพำโจจงยางเซินซูจิวซาสมการทำเฮียนบล็อกที่ซาหาปากกำขอดนักและดันหาลอกสีคำที่ต่อจองการฮงเปียหมักดาวเรือยางโคช่างช้าในขุนนานปอเกิดจองการแตกนั้นไปออกการจีเน่ใหญ่นักถ้าฟังเอาเรื่องข่าวการบอกกล่าวการเหตุสางสวัสดีและการเหตุฟังยึดหน่อยจริงโพดเพื่อให้คำนับตั้งเส้นคำจองในเส้นเฮาก็ได้ตามการกึดปองวังเนียนผู้เป็นสวัยสุจีเป็นเก่าจูพำโจพำโจทนักว่าได้หูเจียงการทำการเหตุสางสวัสดีและการเหตุฟังยึดหน่อยจริงโพดการเพื่อให้คำนับในเส้นเฮานั้นยาวการเหตุสางสวัสดีจูซองหือดีขัดแข้งฟังตาปอเกิดการจูจองเจเจทัศษาครอบครัวและชีวิตภัยเมืองสวัสดีและกะลาบันเมืองเกียงใจมั่นเวินเดินหาลอกเจ็ดคำสเวยสั้นสันฟูเวียงเมืองเสยกพามโซตูนอยู่จองการเหตุสั่งตินนักทำเห็นกระเด็ดตามใจความสี่จิมพินจงสูจีเบอร์เดินสีลอกซาแปดคำอยู่ในพามโซจงยางสันสจิวหันปากกำใหญ่นักกระเด็ดตามใจความจงสูจีเบอร์สัจจะคำตองบัดบางยินนานปากกำขอนักนันจงอยู่ฐานไตและฐานเนื้อตั้งเส้นปกตังและกระเด็ดตามตั้งตองราชการเหตุได้แต่ตกตีปินดีตามจับเมียนขัดแข้งบ่ฟงไว้ยับการเหตุสังยับจองเหตุการเปียงยับการนำเอาจบประกาศมาตกเต้นแถมไว้ปิดเปลี่ยนการเหตุสังตัวอยู่กันผงเนิ่งตามนำดีสงเฮ็ดเอาไดตาดีไหมไปเบาขาดวางเนียนผู้เป็นสวัยสุจีเป็นเก่าสุพรรณโจสปักกรรมวางยี่ปอผู้เป็นสวัยฝูสุจีขันเป็นเส้นจ้างที่ออกการขำคอเอ๋เขาเป็นนิมาเส้นเท่าเทียมไว้ตัวอยู่จองการเหตุสั่งใจใหญ่นั้นข้างมันเหมียวกว่างการตกเต้นด้านหนึ่งถึงด้านสามตั้งเส้นการตกเต้นปรากฏถึงปอเฮ็ดได้ดีมาตกเต้นใส่การเหตุสั่งก็เทียมไรมาเทียมไรมาเนี่ยหอยปุ่นได้สองปุ่นตั้งเส้นมีจองการเหตุสั่งที่นักใหม่ปั่นไป37จองการมโนนตกเต้นปั่นสองหอยต่อชั่วขวบแย่มไปเมื่อโดนไปได้ต่างเขาเฮ็ดสี่หอยไป7จองเวลาเมื่อปล่อยเสาแห่งผู้ยีในปีนี้การเล่การเดี๋ยวเราผ่อตั้งวัฒนธรรมตีนานเส้นได้มันเว้นเทียมไรมาเดี๋ยวเราเผาตั้งทันซีไอขึ้นเนอร์สองหอยสาวตีเข้าห้องแขกเก่าหอยโชคเหมือนกุ้นปอกไปห้องการเสริญฟ้าตั้งเส้นเจเจ็ดเพน่าข่อยการทำเฮียนสั่งซ้อนปกตังและกระเด็ดตามตั้งตองรัชการเฮด้าแต่ตกจีปินทีตามจบเมียนนั้นฟ้าจางโคดเสียงตีหลานซานเสียนตัวอยู่การปูเข่าหน้าพอถึงเดินหาดับย่างสอนตั้งเสียงมีมอบการปูเข่าหน้าหกปันเช็ดหอยหมู่ไปกงซานเสียนเอาของโคเก่าก่อนจีการละไว้ภาษาเฮสันปิ้นวัฒนธรรมการเดี๋ยวรอผอตั้งเฮท้าใดหางมีปินดีนั่นปีกไก่ตั้งเสียนห้าพ่องแขกดิป้อสองหอยเหมือนก้นปอกตาเสาใดการเดี๋ยวรอผอตั้งลง17กดเย็นใจตามการโกวงขวาและเลี้ยวปูย่างสอนเวลาเมื่อปล่อยเสาแห่งหูยีตั้งพัดเกตมีกุ่นออกไปดิ่งเอาล้อผอตั้งสามกดสองปั่นหาหอยหมุนก้นปอกทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามปุ่นไปหกไปในพัดเกตการจกจ่ายใสการดิ่งเอาล้อผอตั้งปั่นแปดหอยหาสิบสี่กดเยี่ยนไปทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสองปุ่นไปเก่าพอถึงปีสองปั่นไปสองหกตัวเดินสีดับพัดเกตเฮามีเงินต่างพัดเกตสุนไวสามหมื่นสี่ปั่นหอยไปหากดเยี่ยนเงินอเมริกาเจ็ดเต็มเดินสามดับเทียมไรมาหกหอยเปลี่ยนสิบสี่กดเยนเงินอเมริกาเทียมไรมาหอยปุ่นได้สองปุ่นไปติดต่อปลาโกยจงทงไปสู่ถามบาเมืองไทยวันดินเสียนผู้เป็นผู้ปากกำในห้องการไหวเจ้าปู่วันเช็ดคำออกปากว่าโต้บอกหือปลาโกยได้ไหลแก๊สขาดเสียนตากับบาเมืองไทยวันเมื่อเจ้าได้ไหลพัมจูพิญญาณมีพระเดชจงโกรธหนึ่ง 政府พระเดชปาศีวันเจ็ดคำพระกัตตะตั้งปี2082เดินหาโลกเสวยคำไปติดต่อพยาสร้อนจงโกมีกันนังซื้อหูเจ้าก็ได้ตามกล่องปองป้อปานกันนังซื้อเขาขอบเรียนก็ได้นาตามไหวเจ้าปู่พระเดชปาศีเพื่อการปุ้งเต๋าพยาสร้อนจงขวายเรมิงกงโฮโกมีกันนังซื้อหูเจ้าป้อปานกันนังซื้อเขาขอบเรียนก็ได้ปอกได้เขาขอบเรียนเวลาหึงตึกเนี่ย30วันนาตามท่าซื้อนิมูทงฉินเสือพระเดชยีล้านเพื่อเขาสารฟ้าทหารนำอิสลามก็มีไหวตุ๋ยในพระเตยีล่านวันเปลี่ยนคำกันแล้วจะออกปากว่าเฮอสปาวลงทหารพระเกศอเมริกาสามกันเสพระเตยีล่านปล่อยมักเต้าตานแล้วยุ่นบินปะมิกุนพัดล้อมกลุ่มเสร็จแล้วพัดเธอสปาวลงพักปลายนำไม่สมมติตีเคอมูจินันอันสกามเพียออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีหนี

0: ตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิงพิงปี2008สัตว์สีโตเดิน611คำถึง19คำสีจิงพิงจงสู้สีอยู่เมื่อเขาเจ็ดชิงไข่นั้นเผียวกำปักเสียออกบ้านต้องมั่งเกินดีนักนี้ดีไถ่เหือพอให้มีหนาหมูเล็งดูนั่นอีกเทียมตาเศร้าใดมาเทียมไว้ตุ่นอยู่ทรงกำปุกสั่งข้องสั่งให้หนาอันมีที่ต่างรับสูงกำซอยหือบันตุ้งมังเกินปุ่งเนิงกันเหล่งดูตามบ่อมีไอ้เปอร์เฮาหุ่มหือทะลาข้องสั่งให้หนาอันมีที่ต่างรับสูงได้ปุ่งเนิงเฮ่อเฮงไปตุ่นอยู่การสั่งเตียงบันตุ้งน้ำงามบันเมืองรับสูงตุ่นอยู่เปลี่ยนไก่ป้าวินิเก่าก่อนอันเบาดีนั่นฝั่งตาปอกตกพันไปเทียมอามาขามเบาหือปอกเกิดทรงการปอกตกพันไปเทียม
1: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
0: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อนเมียทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นกองเจนอยู่ในเวลาเผอกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั่นมาเผอหือตั้งหลายฝั่งในกำคับคับว่าพร้อมสอดห้องเมืองหลือและพ่อเผไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จะใช้เฮก็มาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกกองคับ
2: เจ้า

ปอตาลุงแตนไม่แสนนั่นเนี่ยไผหลอกห้อมจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลปางนี้นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนพ

ือฟุ้งแขกเต่าลึงลายและมาซืบเส้นใจมองไตกว้างงามตาสละอาบปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนื้อสา

ำและบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเต้วไปเต้วมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิร์น

นดีแลกับตั้งโลดหน่อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือคองติบห้องเมืองดีมีแสนจองปานอันหน้าบาดเดียววันนี้มันใจกองข้ามนางต่อเดียวหันที่ไหนกาวันพุ่มปันเจ้าตั้งมอนลายพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบคองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแล้วห้อยลองแล้วเครื่องติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป่าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันแนวปันยินหูปอมนากูเมืองห่อหัดแตบยังเซวและเปียวันรักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกได้ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเล่าตามไผไข่หันบ้านใต้ดือก่อยมาพอปันมาแลนาก็ยัง

การสปาก็บอกตัวเนื้อตัวกายแข็งขันเนื้อตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีเมื่อวันไปหน้าผู้เฒ่าคุณเก๋ผู้ได้คุณนั้นก็เมียนฮักษาเนื้อตัวหิ่งวังหือผู้ได้คุณนั้นได้อยู่กินตามดีเมื่อวันไปหน้า

ต่อมานี้เขาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตังโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้อินกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามในฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนจังคือของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้จะกำมาฟังกำคับบทนี้

0: Sắp giá trở đây, đầy rước sởng má.
1: Chính quang doang doang, thoang trơ bỏng hố.
2: Chính quang doang doang, thoang trơ bỏng hố.
1: Chính khám bán bán, cú tấn bán răng xinh.
2: Chính khám bán bán, cú tấn bán răng xinh.
3: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไลเขาอ่อนกันมาถ่อมความหวังดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งแต่เช็คถ่อมเชิงครับถ่อมขามันห้องว่ายังตังหิวท่าก้นน้าจมหยวง

0: Yunnan Senshboy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Senshboy Naga Ai.
1: Yunnan Senshboy Sumakung Sprada. Jumpo Gatin Senshboy Naga Ai.
2: 是噶，木得我爱可不说完啥呢？你得让他说白点呐，是噶了这么多年个。梦到日多，梦到阿苏亚尼，昆明个阿克苏木甘，土什么子胖，胖胖爱是噶。梦阿了爱肯萨爱点了满他，云南艾米丽阿张阿了他点呐，弄真肯萨表在是阿他。不可能那么弯着苦，先没有梦过，看到了光大路塞，我爱是噶。蒙阿了爱肯萨爱点了满他蒙丹个大坎在宽爱姆沙之盘个地姆松日了空万蒙阿都路爱世嘎。米瓦蒙麦干姆顿姆开达尼巴拉圭蒙阿苏亚尼派台湾尼铁姆顿姆开姆格罗爱兰照顾着肯高姆阿尊是东达爱世嘎。亚世嘎提当旁瓦斯纳。是大蒙阿布罗斯尼亚是尼蒙多拉布多蒙多阿苏亚尼奎明哥阿卡克苏姆甘图什么子胖胖胖那东空姆姆多西进片是大蒙里昆姆扎亚是尼跟着蒙姆萨达子胖哥可尊爱阿卡蒙嘎米之萨尼神卡扎坎格罗什多克拉瓦东空姆姆多因南哥杰普斯管姆格罗爱是来可尊爱阿卡蒙嘎米之萨尼松中坎格罗什多克拉瓦蒙多丁了他了五年做安爱蒙姆萨蒙姆英安有之三安格人爱哭是大多格罗克瓦所以蒙姆兰帕嘎门当所是嘎热拉姆尼密密瑞蒙格格罗克瓦那所以蒙姆当做爱萨拉万爱哭格因格莱兰那蒙当做增卡热扎拉姆那那爱恩西鲁拉那么多图什么克瓦阿爱蒙多拉布多蒙姆多王宁自胖萨就这么爱他恩嘎嘎蒙是嘎乌爱蒙多拉布多蒙姆多道蒙多乌王玉伯蒙里皮川拉姆多是伯德塞但您过那人外样一那蒙多尼过阿卡姆甘过姆电姆萨拉万爱哭图什么卡王爱铁姆人阿丢只说路爱阿让达姆生王给说这个把卡王爱是大人爱过那是大姆松的曼塔蒙多丁阿让达爱姆给要买过那若扎巴路สมกามอรังดัดในลำมงง่ายลำเอาไว้ลาลูใสมงตัวดิ่งนั้นจัดดูไออคักสมกามมูลำเคียงเมียสมชื่อสงเงียดดุนนาอรังยันกดีเคียงเมียลข้องจาจะคู่ชื่อกรูหรือสงเงียดตัดลังครับวันนาอยากยิ่งงามก็พังดูไอโก้มาลีใจสงเงียดดูลูใส

0: 山铁猛胆的上麦爱的啦，浪旁哇塞！巴西麦干么都么开大，不是不爱，是哇是不爱来噶个看呐？悠悠呐，麦干不浪漫浪爱，中华猛整啥，共啥猛胆那么啥呢？千真浪漫浪热爱，格浪米啥样？什么是亚啥麦？坑啥啊爱？伊朗塔斯尼姆是噶么达尼是不爱是噶个尊爱？伊朗伊斯兰贡兰片卡片尼布罗斯尼亚与东洋塔尊爱。阿美日噶蒙尼啊，桑普里姆松。伊朗蒙尼波莫布拉铁，木上国热爱木蒙里个智尼铁卡布萨丹纳霍尔姆兹邦莱勒格纳沙姆扬库阿鲁安西马塞阿爱。是噶，木达我爱可不是我们啥呢？达朗那是噶个，看上个那让是白丹那日，木顿那习近平可尊爱阿强孟噶米只三天，木看木爱呢，木都是白丹那，找木达拉噶。
1: 米只三男神啦，太绝啦！阿没有啥呢，滚动酷了爱转，米空滚暖木准，拉姆莫南塔绕装是滚。
0: The Nimi, Xi Jinping, Gadomi, Shin La.
1: King Lekong Air, Shimmelining, Shadash Lekong, Project Kuyata. Don't come over to Xi Jinping. Gun Jose got more bongly the pong ta, Gashka, and Shlem Dunsh Broi. Momusha, a chunk more lamb gabago, Kemo got rear. Kemo got tongue, turn more. Kemomusha more, a dumb yellow jang lie, lamb go. Badi ding up more bongly tana.มาตรงลำก็น่าอ่ะช่างมัวลำแรงน่ะก็เลยมองไม่ชนัวไอ้ถ้ามัวมากำจิมกรินไอ้คู่จังคารจัดวานะมันปวดมันพังช่างงังช่างลาก็ท่องท่อนตึงยังก็จ้าว่าไอ้ลำเตี้ยตึงยังสกรินขัดวานน่ะลูกช้างในมัมเทียมาตรงแค่มัวก็ลดปล่อยลำสกรินขัดว่าแค่มัวไม่ใช่เนี่ยอ่ะช่างกุมชัวตึงยังสลดจัดลาร่าไอ้แค่มัวมันปวดมันพังก็จ้าจังเสียอันเทียขัดจังลำทำงะยังกุนลู่ไอ้所以干正看着蓝塔蒙蓝苦爱阿爱
2: 是噶看不到阿爱可努瓦普闹尼用我一表看不着阿爱你推着我噶你带浪他没看不我是不阿点他爱用我是水里面装帕子神是把木管打那斯拉玛昂扫路看爱听了看什么里面我们是你南北上瓦那能断爱啥格罗勒将是不罗爱中破不嘎他กบูกระขับคลุ้มเต่าลากะไองูไอมุควันขวยกอนาแกรแกรมันตัดเปียวละไอมุควันอีกอมแทะและตะปังดันนากะไอจอมตัดนากะยะอันเทช่องนันเอนารูแอมควันแดดเพ่กอพงตังอีเซียนงูไอเย่

ยะมตุนนาไปหน้าดูนามควันแต่เพ่ก็จึงพบปุ่มกานากาบชีมินใส่งูแอมควันเยจอมตัดนากา

ยะมตุนาไปหน้าลูนำคอนเพก็ปรัดตุบขานังเทียจูชางานางัวไอสุมโจมควันเจจอมตะอยู่กะ

야, 뭐 또 나, 바이나도 나 뭐 큰 거. 저러 아이 푸노, 저러 아이 뭐 긴 중코니, 뭐 너 통로 뒤에 상가 뭐지, 뭐 아이 뭐 큰지.

0: ชีกามตัดงาไอครอบนัวผู้นอนี่ได้หลังนะมุขันมุงเงยนี่ก็ท่านตองก่อนนะและจังช่วยดันไอเดียได้หลังนะมุขันมุงเงยนี่โนช่วยดันมาใส่ไปครุมกะ
1: ยีน่าชูสูงจ้าเต
2: อะมึงเนี่ยนิสูงจ้ามันจริงอ่ะ
1: แปดสิบ
2: ห้าสิบ
3: 五湖天色你是独嘛阿吉苏带抓毛根啊
4: 李斯六啊九百步阿吉苏花花的地路阿姆年都是庄啊地里托都是么瓜一起妈明年地灵啊万年年社会常委会制度裤子工啊社会随政府年会民瓜一年大妈目前一特里子妈的母制度裤子工啊此年他不第四瓜普通米满年历历一季了年过啊我还听你我很难知瓜原来你爱第三个不安嘛大家就得瓜大家老师不好第四充满优化马自装啊我说前年从十四年度过的十几次大家就米满一季的次年啊我还听你我很难知瓜怪那瓜大家就特殊撒塞优化马自装啊为什么米一年巴拉贵的台湾的每代目的不挂就随就来过年嘛擦擦那副袜子等啊阿们年一妈米的是日子么么在比装啊那老师不我还是你摸了他三位常委会年日子裤子是习近平总书记厉害你吃行他中央政治局你吃我花的花阿这对大苏拉他阿个普尼妈咪抓哈妈咪我还领你他我那茶山六月十烟花图不都下得的德国不如十五度的马的阿克普尼我妈哈妈的一直抓马苏拉克提升十五马肚子米也比少的门都多了那马的让我一抓就抓米抓马了马那个等年有生秋景我妈

0: งแผ่เสียงภาษายินนานวิเดียววิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิเดียวบินยำเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาเก่าสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีวังเนินวิ่งเก่าจูพัมห้องพัมโจเสวยช่างไว้หวยเสวยเส้นเสริมฟูเวียงเมืองเสียยกพัมโจตัวอยู่การเหตุสั่งตินักเดี๋ยวเขาปีนมาตั้งเส้นการตกเต้นปอกเหตุใดดีมาเวลาเมื่อปล่อยเสาเฮียงวู่ยีตีดินเอาเราผ่อตั้งทานซีเอ้ยขึ้นเอ๋อห้าวห้องแขกลงเก่าหอยโชคเหมือนกุ้นปอกฝาจ้างโคเสียงตีหลานสารเสียนตัวอยู่การปลูกขับหน้าสงสารเสียนเอาการห้องโคเก่าก่อนจีกาลาไวภาษาเฮสังปินวัฒนธรรมการเหลียวล้อผ่อตั้งเฮท้าใจหางมีปินดีนั้นเวลาเมื่อปล่อยเสาเฮียงวู่ยีไปในพัดเกตมีคนออกไปดินเอาล้อผ่อตั้งสามกดสองปันหาหอยหมุนกุ้นปอกไว้เจ้าปู่บอหือปลากรีแก๊สขาดเสียนตากับบัตรเมืองไทยวางเมื่อเจ้าไม่เดียวไกลฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ดันหาล้อเจ้าคำหล่าแรงเซเว่ยช่างไว้หวยของพัมโจแขมใส่สอนสืบพัมเฮียนชีจิมเพนจงซูจีเมื่อดันสีหล่อซาแปะคำอยู่ในพัมโจจงยางสินสจิวซาสมการทำเฮียนปอกที่เศร้าหาปากกำขอดนักและดันหาล้อสีคำติดต่อจองการหงเปียหมักดาวเรือยางโคช่างช้าในขุนนานปอกเกิดจองการแตกนั้นไปออกการจีเน่ใหญ่นักฮับฟังเอาเรื่องข่าวการบอกเก่าการเหตุสางสวัสดีและการเหตุฟังยึดหน่อยจริงโพสเพภัยขับนับตั้งเส้นคำจองในเส้นเฮาก็ได้ตามการกึดปองวังเนียนผู้เป็นสวยสุจีเป็นเก่าสุพัมโจพัมโจทนักวา

ได้หูเจียงการถามการเหตุสังสวัสดีและการเหตุฟังจึดหน่อยจิงโพดการเพภายขำนับในเส้นเท่านั้นยาวการเหตุสังสวัสดีสู่ซองหือดีขัดแข้งฝั่งตาปอเกิดการสู่จองเจตหัสสาครอบโคและชีวิตภัยเมืองสวัสดีและกะลาบันเมืองเตียงใจมันเวินเดินหาลอกเจ็ดคำสวัยเส้นสันฟูเวียงเมืองเสยกพร้อมโซตูนอยู่จองการเหตุสังดินนักทำเห็นกระเด็ดตามใจความสีจิมพินจงสูจีเบอร์ดันสีโลออกซาเปียคำอยู่ในพอมโจตรงยางสันสจิวหันปากกำใหญ่นักกระเด็ดตามใจความจงสูจีเบอร์สัจจะคำตองบัดบางยินนานปากกำขอนักนันจงอยู่ฐานไตและฐานเนื้อตั้งเส้นปกตังและกระเด็ดตามตั้งตองราชการเฮ็ดได้แต่ตกดีปินดีตามจับแมนคัดแข้งบ่ฟงไว้ยับการเหตุสังยับจองเหตุการแปลงยับการนำเอาจบประกาศมาตกเต้นทำให้ปิดเปลี่ยนการเหตุสังตัวอยู่กันผงเนิ่งตามนำดีสงเฮ็ดเอาไดตาดีไหมไปเบาขาดวางเนียนผู้เป็นสวัยสุจีเป็นเก่าสุพรรณโจสปักกรรมวางยี่ปอผู้เป็นสวัยฝูสุจีขันเป็นเส้นจ้างที่ออกการขำคอเอ๋เขาเป็นนิมาเส้นเท่าเทียมไว้ตัวอยู่จองการเหตุสังใจใหญ่นั้นข้างมันเหมือกว่างการตกเต้นเดือนหนึ่งถึงเดือนสามตั้งเส้นการตกเต้นปรากฏถึงปอกเฮ็ดได้ดีมาตกเต้นใส่การเหตุสังก็เทียมไรมาเทียมไรมาเนี่ยหอยปุ่นได้สองปูนตั้งเส้นมีจองการเหตุสังตีนักไหมปั่นไป37จองการมโนนตกเต้นปั่นสองหอยต่อชั่วขวบแย่มไปเมื่อโดนไปได้ต่างเขาเฮ็ดสี่หอยไปเจ็ดจองเวลาเมื่อปล่อยเสาแห่งผู้ยีในปีนี้การเล่การเดี๋ยวเราผ่อตั้งวัฒนธรรมตีนันเส้นได้มันเว้นเทียมไรมาอีเดี๋ยวเราผ่อตั้งฐานซีไอขึ้นเนอร์สองหอยสาวตีเข้าห้องแขกเกาหอยโชคเหมือนกุ้นปอกไปโฮงการเสริญฟ้าตั้งเส้นเจ๊ดเพน่าข่อยการทำเฮียนสั่งซ้อนปกตังและกระเทตตามตั้งต้องรัชการเฮด้าแต่ตกจีปินทีตามจบเมียนนั้นฟ้าจางโคเชียงตีหลานซานเสียนตัวอยู่การปูเขาหน้าพอถึงเดินหาดับย่างสอนตั้งตั้งเสียงมีมอบการปูเขาหน้าฮกปันเช็ดหอยหมู่ไปกงซานเสียนเอาของโคเก่าก่อนจีการละไว้ภาษาเฮสันปินวัฒนธรรมการเดี๋ยวรอผอดตั้งเฮท้าใดหางมีปินดีนั่นปีไก่ตั้งเสียนฮับห้องแขกดิป้อสองหอยเหมือนก้นปอกตาเสาใดการเดี๋ยวรอผอดตั้งลง17กดเย็นไต่ตามการโกวงขวาและลี่เอาปู่ย่างสอนเวลาเมื่อปล่อยเสาแห่งหูยีตั้งพัดเดชมีกุ่นออกไปดิ่งรอผอดตั้ง3กด2ปั่นหาหอยเหมือนก้นปอกทำนาละปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้3ปุ่นไป6เป็นในพัดเดชการจกจ่ายใสการเดี๋ยวรอผอดตั้งปั่น8หอย54กดเยี่ยนไปทำนาละปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้2ปุ่นไป9พอถึงปี2ปั่นไป26โตเดินสีดับพัดเดชเฮามีเงินต่างพัดเดชสุนไว้34ปั่นหอยไปหากดเยี่ยนเงินอเมริกาเจ็ดเต็มเดินซ้ำดับเทียมไรมาหกหอยเปียสิบสี่กดเยนเงินอเมริกาเทียมไรมาหอยปุ่นได้สองปุ่นไปติดต่อปลาเรากอยจงทงไปสู่ถามบาเมืองไต้หวันลินเจียนผู้เป็นผู้ปากกำในห้องการไหวเจ้าปู่วันเจ็ดคำออกปากว่าโต้บอกหือปลาเรากอยนี่ได้แก้ขาดเสียนตากับบาเมืองไต้หวันเมื่อเจ้านี่ได้พัมจูพิงยานมีพระเดชจงโกรธหนึ่งเซนฟูพระเดชปาสีวันเช็ดคำพระกัตตาต่างปีสองปั่นปลายสหัตโตเดินหาโลกเสวยคำไปจิตต่อพยาสร้อนจงโกมีกันนังซื้อหูเสาก็เลยตามกล่องปองเพราะปานกันนังซื้อขอขอบเลี้ยนก็ได้นาตามไหวเจ้าปู่พระเดชปาสีเพื่อออกการปุ้งเต๋าพยาสร้อนจงควายเรียนมิงกงโฮโกมีกันนังซื้อหูเสาเพราะปานกันนังซื้อขอขอบเลี้ยนก็ได้บอกได้ขอขอบเลี้ยนเวลาหึงตึกเนี่ย30วันนาตามท่าซื้อนิมูทงฉิงเสือพระเดชยีล้านเพื่อข่าวสารว่าทหารนำอิสรานก็มีไหวตุ๋ยในพระเตยีล่านวันเปลี่ยนคำกันแล้วเจ้าออกปากว่าเฮอสปาวลงทหารพระเตยอเมริกาซ้ำกันเซพระเตยีล่านปล่อยมักเต้าตานแล้วยุ่นบินปะมิกุนพัดล้อมกลุ่มเสร็จแล้วพัดเธอสปาวลงพักปลายนำไม่สมมติดีเคอมูจินันอันสกามเพียออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพียเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีหนี

0: bạn máy hôm gắn khứ phở mơ bay nạ và nay hâm hiện khoảng cứt Xi Jinping. ปี2024โดน611คำถึง19คำซีจิงพิงจงสู้จีอยู่เมื่อเขาเจ็ดชิงไข้นั้นเผอกำปักเสียออกบันต้องมังเกินดีนักนี้ดีไถ่เหอพอให้มีหน้าหมูหลิงดูนั่นอีกเทียมตาเศร้าใดมาเทียมไว้ตุ่นอยู่ชงกำปุกสั่งข้องสั่งให้หน้าอันมีติต่างรับสูงกำจอยเหอบันต้องมังเกินปุ่งเนื่องกันหลิงดูตามบ่มีไอ้เบอร์เฮาหุ่มหือทะลาข้อสั่งให้หน้าอันมีที่ต่างรับสูงได้ปุ่งเนื่องเฮือเฮิงไปตุนอยู่การสั่งเตียงบันตรงน้ำงามบันเมืองรับสูงตุนอยู่เปลี่ยนไก่ปะวินิเก่ากวนอันเบาดีนั่นฝั่งตาปอกตกพันไปเทียมอามาขามเบาหือปอกเกิดช่องการปอกตกพันไปเทียม
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
0: ตีก้องโถให้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงครับไต่สาเสริญโมนบ่อนเมียทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นก้องเจนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันโมนบ่อนต่อนใจนั่นมาเพอหือตั้งหลายฟังในกำคับคับว่าพร้อมจอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอกว่ามาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกว้องคับ
2: เจ้า

ตะปะตะลุงแก้นไม่เส้นนำเนภัยหลอกห้ามจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลบางนี่นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนภัยต

มาฟุ้งแขกเต่าลิงลายและมาสืบแสนใจมองไตกว่างงามตาสละอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนศาสนาบา

หน้าบาดแล้วอันนี้ดีแล้วห้องเมื่อมันอาจจะปูปังหลังการนั้นมืดมอลำและบ่มีมาไก่ตั้งไต่เข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเต้วไปเต้วมาได้บ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิน

ไก่สุติภัยหักได้หังแล้วก็สุขสาข้าจะยิ่งก็อีเกินปีเฮ้อ

ันดีแลกตั้งโลดหน่อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือคองติบห้องมองดื้อมีแสนจองปานอันหน้าบาดเดียววันนี้มันใจกองข้ามนางตัวเดียวหันที่ไหนกะวันทุ่มปันเจ้าตั้งบนลายพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบของแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแล้วห้อยลองแล้วเครื่องตีบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป่าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันเนี่ยปันยินหูปอมนากูเมืองห่อหัดเต็บยังเสียวและเปียวันดักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีหือปีนอกได้ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดื้อไปมาพอปั้นมาแม่นาก็ยัง

ต่อมานี้เฮาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันบ่หายอยู่ในใจปีสุขใจบ่หายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางหวังใจที่ฮักนางบ่หายฮักน้องไปถึงตังโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนจังคิดของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเฮาไว้จะกำมาฟังกำคับบทนี้

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마햄. 쇼비 마비 불리 어코나 하냐.

空就空你我提里我提里的马乌阿扎吉特尼提有爹里你说你一拿提图提图